0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูเปอร์เซ็ตขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจอย่าเสียดายกับอดีตที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะบ่ฮู้ดอกเมื่อใดเวลาจะหมดลง
3: ค่ะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกันอีกเช่นเคยกับข้าพเจ้าคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยค่ะมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์ตรงกับวันที่13ของเดือนมิถุนาเนาะเดือนกันยายนปี2026เป็นยังไงเนาะแล้วนี่อากาศหนาวเย็นอยู่เนาะท่านผู้ฟังเนาะกับมื้อนี้ก็มีฝนตกมาแดเนาะแต่ว่าก็ใครๆแดมื้ออื่นก็สันเห็นแสงแดดจักน้อยบ่หรือว่าแนวใดกันระยะนี้ก็ฝนมาเป็นมื้อเป็นบางมื้อเนาะก็อาจจะมีแต่น้อยนึงที่ว่าเห็นแสงแดดเนาะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวเนาะมื้อใดมีแดดออกก็ออกไปย่างออกกําลังกายหรือว่าสูดอากาศเนาะให้ความอบอุ่นอยู่ในฤดูหนาวนี่ก็สิมีหลายมื้ออยู่ที่ว่าฝนตกเกือบทุกมื้อเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับอาทิตย์นี้นี่ก็สิมีหลายมื้ออยู่ฝนตกก็ได้ใครแด่เนาะมืออื่นนี่เนาะมื้อนี้ก็ฝนตกกันได้พอสมควรอยู่บนบ้านข้าพเจ้านี่เฮียใดแล้วอยู่ทางแถวบ้านท่านผู้ฟังเป็นยังไงเนาะก็บางแห่งก็อาจจะตกแล้วแต่เนาะฝนตกบ่ทั่วฟ้าคือเพิ่นว่าอย่างใดก็ดีก็รักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังอากาศหนาวเย็นก็ให้ความอบอุ่นกันไว้นุ่งเสื้ออากันหนาวอันไว้ฟิงไฟกันไว้เนาะให้ความอบอุ่นเพื่อว่ารักษาร่างกายของพวกเราเพื่อที่จะลดพรเนาะอาการการเจ็บเป็นของพวกเราอย่าลืมถ้าว่ารู้สึกบ่สบายก็อย่าลืมไปหาหมอแต่เนิ่นๆเนาะแต่นั้นล่วงหน้าก็จะเป็นการดีเนาะบ่ฮู้เนาะโรคภัยไข้เจ็บแต่ละมื้อแต่ในระยะนี้ก็มันมีโรคแปลกๆใหม่ๆมาโดยตลอดอันนี้เฮาก็แตนนํากับบ่ทันเนาะทันหมอนี่ก็แตนนําบ่ทันก็จังได๋ก็ดีเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านกันแหละก็อาทิตย์นี้ก็เนาะมีข่าวที่ว่าเศร้าเนาะมาฝากท่านผู้ฟังก็โดยเฉพาะก็อันนี้ก็เป็นการสูญเสียบุคลากรทางด้านการแพทย์ของประเทศออสเตรเลียเลยก็ว่าได้เนาะก็เป็นการเศร้าสะดา

การเรียกว่า Professor Richard Scholier ซึ่งเพิ่นเองก็เป็นหมอเนาะคันสิว่าเพิ่นก็ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการซอยทางด้านโรคผิวหนังเนาะมะเหงผิวหนังเนาะมาก็สามารถซอยชีวิตผู้ที่ว่าเป็นโรคไห้นี้เนาะได้หลายพันหลายหมื่นคนแต่ว่าสําหรับตัวเพิ่นเองก็ถือว่าโชคไห้เนาะที่ว่ามาเป็นโรคมะเหงที่ว่าหายากเนาะหรือว่าเป็นยากที่ว่าอยู่ในเป็นสมองอยู่ในสมองเนาะก็ดังนั้นก็เพิ่นก็ถือว่าอดทนสู้ทนมาหลายพอสมควรแต่ปี2024ซึ่งก็ในปีนั้นเองเพิ่นก็ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นประจําปีหรือว่าได้รางวัลเนาะที่ว่าเป็นบุคคลดีเด่นประจําปีในเมืองที่ว่าวันศาสตร์ออสเตรเลียเนื่องจากผลงานตอนของทานที่มีการค้นคว้านี่แหละเกี่ยวกับเรื่องซอยรับผู้ที่เป็นโรคมะเหงผิวหนังเนาะนี่ก็ต่อมาก็เพิ่นก็เป็นเริ่มเป็นมาเนาะโรคมะเหงแต่เพิ่นแหละที่2024ก็มาฮอดปีนี้ก็สู่ซนมาเนาะเพิ่นก็ถึงแม้นว่าเพิ่นจะเป็นโรคมะเหงแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้หยุดยั้งเนาะเพิ่นก็ยังให้ความร่วมมือแก่ทั้งวงการแพทย์ให้มีการค้นคว้าเพื่อที่ว่าจะเป็นแนวทางและก็เป็นสําหรับวิธีเนาะสําหรับการที่สอบวิธีเป็นปัวสําหรับต่อไปในทางหน้าเนาะอันนี้เพิ่นก็ให้ความร่วมมือบ่ว่าจะเป็นการทดลองต่างๆเนาะเกี่ยวกับโรคไห้ที่ว่าเพิ่นเป็นอยู่จนกระทั่งมาถึงอาทิตย์นี้เนาะเพิ่นก็สู้ทนบ่ไหวแล้วก็ได้เสียชีวิตไปอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นมีความอดทนเนาะมีความกล้าหาญแล้วก็ ขอโทษมีความเรียกว่าใหญ่เนาะเพื่อแพ้ในจุดประสงค์ของเพิ่นที่อยากจะให้วงการแพทย์นอกการแพทย์การค้นคว้านี่แปลว่าสามารถซอยเหลือเท่าที่จะซอยเหลือได้เนาะถึงวันมันโตเพิ่นจะบ่อยู่แล้วก็อยากให้เป็นแนวทางเนาะในการที่ว่าสละตัวท่านเองเนาะเป็นเครื่องทดลองจนวินาทีสุดท้ายก็หมายความว่าเนาะก็เพิ่นก็ยังคงเป็นบุคคลที่ได้ถึกล้ำลึกถึงตลอดเวลาเป็นตำนานเนาะในวงการแพทย์ต่อไปกันได้เนาะอันนี้ก็มีบ่ว่าจะเป็นผู้นำเนาะวันนายกรัฐมนตรีบ่หรือว่าผู้นำคนสำคัญหลายๆท่านก็ได้ไม่ออกมาสะดุดีในการเสียสละหรือว่าการสูญเสียท่านไปในครั้งนี้กันแน่นอนเนาะทางรัฐบาลก็ได้เสนอให้มีการแปลว่าครับจัดงานศพให้เพิ่นเนาะถึงว่าเป็นการจัดงานศพอย่างเป็นทางการให้เพิ่นอันนี้ก็แสดงความเสียใจเนาะกับการสูญเสียบุคลากรทางด้านการแพทย์นี้ไปสำหรับประเทศออสเตรเลียของพวกเฮานี่ครับว่าก่อนได้หมอคนนึงนี่ก็ยุ่งยากเนาะปากพอสมควรแล้วก็เพิ่นก็ได้เสียสละในหน้าที่การงานในการค้นคว้าต่างๆเนาะมีบทบาทจนว่าได้เป็นคนสำคัญประจำปีนั่นกำลังใจไปขอบคุณเนาะกับปัญญาของเพิ่นก็เป็นอันหมอเซนเดียวกันเนาะแล้วก็มีลูกนํากัน3คนแล้วก็อีกข่าวนึงในการสูญเสียนี่ก็เป็นการสูญเสียของเพื่อนบ้านเนาะประเทศเพื่อนบ้านของประเทศลาวกับประเทศไทยการสูญเสียของพระบิดาของกษัตริย์ของพระเจ้าชีวิตประเทศไทยเนาะที่ได้สิ้นพระชนม์ไปในเมื่อวานนี้หลังจากที่ว่าเพิ่นสู่ซนมาเส้นเดียวกันเนาะหลังจากที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนาะที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อ2ปีหลังเต็ม2022เนาะบ่แม่น2022ตามกว่าเกือบ4ปีแล้วเนาะตามปลายก็สุดได้มีกันต่อสู้เส้นเดียวกันกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียพระกรคนสำคัญของประเทศไปเพราะว่าพระองค์เองก็เป็นนักกฎหมายเนาะเป็นนักรณรงค์สิทธิโดยเฉพาะกับบรรดาผู้ที่ถูกคุกคามเนาะสิทธิโดยเฉพาะกับสิทธิสตรีพระองค์เองก็เป็นบุคคลที่ว่าเป็นตัวแทนของไปเสนอองค์การต่างๆต่อองค์การสหประชาชาติเนาะแท
แน่นของการพัฒนาในการคุ้มครองสิทธิสตรีกับหน้าที่นอกพระราชกิจของพระองค์เองก็เป็นทนายความเนาะเห็นจบทางด้านกฎหมายมานั่นก็เพิ่งได้พระองค์เองก็ได้ซอยเรือคนหลายๆเนาะโดยเฉพาะก็ว่าและเป็นสตรีและเด็กน้อยที่ตกเป็นเหยื่อสังคมการน่าเสียดายที่ว่าต้องเสียพระองค์ไปในครั้งนี้เซ็นการยาทั้งสองประเทศเป็นคนสำคัญและก็มีบทบาทสำคัญในครั้งนี้แล้วก็สำหรับรัฐวิกตอเรียของพวกเฮานี่เนาะก็เริ่มแล้วก็หากว่าใช้บริการตรงแห่งรัฐเนาะก่อนหน้านั่นค่ะจะมีต้องมีบัตรไมกี้เนาะต้องมีบัตรใส่บัตรไปกี้ส่วนในปัจจุบันนี้เพิ่นก็เฮ็ดให้พัฒนาขึ้นให้มีความสะดวกสบายขึ้นอีกเนาะอันนี้ก็นั่นค่ะให้สามารถที่ว่าจะใช้มือถือหรือว่าใช้อันบัตรธนาคารเนาะในการที่จะใช้แทนบัตรไมกี้ได้อันก็เป็นการพัฒนาทางด้านขนส่งของรัฐวิกตอเรียของเราอันนี้ก็เพิ่งกันเริ่มมาตั้งแต่ปลายอาทิตย์อันฟังมาต่อมาหันเนาะนี่ก็เป็นนั่นแล้วก็นอกจากนี้เองเพิ่นก็เริ่มเนาะก็คือตายทําเอ็นทันกันไปว่าเพิ่นเริ่มแต่แล้วนี่มาเนาะมีสายซันเบอรี่สายพักเอ็นแนมเทรนเบิร์นกาที่เก่าอยู่ทั้งอุโมงค์เมโทรเนาะสายเบอร์เบอร์บี้เอียมสตาวแซนดริงแฮมแฟรงสตันโทนี่พอยเฟนดิโกจิปสแตนและทีลองเนาะอันนี้สายนี้มันได้เริ่มมาแล้วเนาะกะแต่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะแต่วันนี้สายอื่นๆทั้งกะสีเริ่มทิศนี่แหละเนาะเริ่มมันนี่เป็นต้นไปเพราะว่าจะเป็นเมินดาบอฮัตสปริตบอเอลิเดลเบลเกรลอาราเมนหรือว่าเกลนเวเวอรี่เนาะก็จะสามารถใช้บัตรนี่อีกต่อไปก็อาจจะสะดวกสบายขึ้นเนาะก็ไม่จำเป็นต้องไปบัตรเพิ่มเติมแต่ว่าคือในปัจจุบันนี้เด็กน้อยอายุต่ำกว่า16ปีป้าเป็นได้ใช้บริการขนส่งทางรัฐฟรีหันเนาะเพราะแม้ว่าขึ้นย่างขึ้นไปโลดนี่บ่ได้เนาะคือที่ข้าพเจ้าเคยออกข่าวไปแล้วดังนั้นทางว่าท่านฟังท่านใดมีลูกมีหลานอายุต่ำเนาะถึงว่าจะเป็นเด็กน้อยสำหรับกระดามยื่นขอได้เนาะยื่นขอเข้าห้องไมคีคิดสำหรับเด็กน้อยอายุต่ำกว่า16ปีที่ว่าขี่รถเมล์รถไฟรถรางฟรีไม่อย่างสิเนาะการบริการของรัฐหันฟรีหันแต่ว่าต้องมีบัตรเพราะว่าเวลาเข้าไปหันเนาะอันเวลาเข้าไปหันก็ต้องได้ใส่บัตรไมคีแตะเนาะเพื่อว่าที่ให้ประตูเปิดให้เนาะเพราะว่ามีบางบอนมันก็สิมีประตูกั้นก็ต้องได้แตะให้มันเปิดให้ดังนั้นก็เพื่อความสะดวกสบายเนาะก็ยื่นขอให้ลูกหลานของพ่อเฮาเนาะอันนี้เพื่อว่าไปใช้ในการรถไฟรถบัสเมียงต่างๆนี่เนาะก็ให้เสนอเนาะไปว่าให้ขอไปให้ลูกให้หลานเนาะ

มาฟังข่าวกันขนาดเป็นข่าวจากนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษในมือวันที่12มิถุนา UN ได้บอกว่าจำนวนผู้ที่ได้รับยาป้องกันเชื้อไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสโรคหรือยา PrEP อย่างหน่อย1เทื่อลดลง 38% ในจำนวน62ประเทศในปีกายนี้เปรียบเทียบปีก่อนติดเป็นจำนวนบุคคลลดลงจำนวน 1.2 ล้านคนในประเทศต่างๆในนี้รวมไปถึงไนจีเรียแคเมรูนและยูกันดางบประมาณสำหรับการจัดหาถุงอนามัยจึงเป็นเครื่องมือป้องกันเชื้อไวรัส HIV อีกอย่างหนึ่งลดลงหลายกว่า90%ในบางประเทศของเขากำลังประเสริญกับการยุดสงักอย่างหายแห้งที่สุดของบริการป้องกันเสื้อไวรัสเริ่มกันตอบสนองต่อเสื้อไวรัสชนิดนี้หัวหน้า UN กล่าวว่าการตัดเงินทุนช่วยเหลือประกอบกับการต่อต้านทิศของกลุ่มตะกอนที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มมีความหลากหลายทางเพศแม่นเหตุในการเข้าถึงการรักษาลดลงซึ่งจะนำไปสู่การติดเชื้อเพื่อใหม่การเสียชีวิตเพิ่มในกรณีมีการดำเนินการใดๆถึงแม้ว่าการแสดงเห็นถึงในปีกายนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส HIV กรณีใหม่ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนๆประมาณ100,000คนเหลือ 1.2 ล้านคนอย่างไรก็ดีแม่นางปายานีมาประกาศการหาคนติดเชื้อไวรัสลดลงเป็นในบางประเทศที่มีภาวะมีโรคสูงข่าวจากอังกฤษเซ็นเตอร์มีรายงานผู้เสียชีวิต2กรณีจากการแพร่ระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิด B ในเมืองเคนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งหน่วยเวียกงานสาธารณสุขบอกว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดและแพร่ภายไวที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นในอังกฤษหน่วยเวียกงานดังกล่าวได้พบเห็นการระบาดเป็นกลุ่มๆหลายกว่าปกติในปีนี้และมีขนาดใหญ่กว่าคาดคะเนกันไว้อย่างได้กรณีโครงการใหม่ที่เปิดตัวในภาคฤดูร้อนนี้ด้วยปกปักรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคนี้ในขณะที่รัฐบาลกำลังประเมินหลักฐานใหม่เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการฉีดยาวัคซีนเพิ่มเติมในขณะที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฉีดยาวัคซีน2โดสแก่นักเรียนตั้งปีที่13ที่อายุ 17-58 ทุกคนในประเทศและที่มีอายุต่ำกว่า25ปีโดยออกแบบมาเพื่อปกป้องที่จะเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือเข้าเรียนต่อแบบอยู่ประจำเทอมพิเศษในฤดูใบไม้ร่วงนี้ลูกเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิด B มักส่งผลกระทบต่อนักเรียนหลายกว่าเนื่องจากความเสี่ยงสูงขึ้นการสัมผัสใกล้ชิดต่อเนื่องในหอพักในเหตุการณ์สังคมในขณะวัยรุ่นในสหรัฐรวมถึงหลายประเทศก็ได้รับการฉีดยาป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิด B ดับเอพิกายนี้ซึ่งคิดเสนอยาวัคซีนป้องกันโรคนี้ครับเล็กน้อยเป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่2มิถุนายนว่าการเรียกร้องให้มีสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เสรีและสะดวกไปเน้นถึงการพิจารณาแบบมุมมองแบบเป็นกลางต่อขอได้เปรียบกับทุกประเทศจีนได้ขยายการเปิดกว้างในระดับสูงแต่ยังคงแบ่งปันโอกาสในการพัฒนา
ประเทศอื่นๆเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกทางด้านเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสกล่าวว่าท่านมาครงซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ที่ประเทศฝรั่งเศสในอาทิตย์หน้านี้ในยามมีส่วนร่วมกับรัฐบาลปักกิ่งในความพยายามเพื่อสุดท้ายเพื่อหาแนวทางการหัวมือก่อนที่สภาพยุโรป EU ตัดสินใจว่าจะเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการค้าต่อจีนหรือบ่ซึ่งเป้าหมายแม่นร่วมกันของเฮาแม่นควรมีความแจ่มแจ้งในการนำเศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่ทางการเติบโตอันแข็งแกร่งขึ้นทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นเขาจำเป็นต้องมีนโยบายภายในประเทศบางส่วนแต่การหัวมือระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพการมาครองเต่าในการเริ่มต้นของกองประชุมทางไกลซึ่งการประกาศโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ประเทศจีนมีส่วนร่วมกับกลุ่ม G7 ซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสอังกฤษแคนาดาเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาข่าวจากบังคลาเทศในมือวันที่12มิถุนายนว่าบังคลาเทศได้กล่าวหาทางการอินเดียว่าพยายามบังคับผู้อพยพข้ามชายแดนโดยบ่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องและเหตุให้ความพยายามในการสร้างเสถียรภาพความสัมพันธ์หลังการโค่นล้มนางติ๊กฮาซินาอดีตนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศใน2ปีก่อนและความพยายามในวงกว้างของอินเดียในการบอกถึงตรงตัวผู้อพยพเข้าเมืองโดยบริหารอนุญาตรับประเทศกลายเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนบังคลาเทศกองกำลังรักษาชายแดนของอินเดียอธิบายการหารือปรึกษาลือนี่ว่าเป็นไปอย่างมิตรภาพต่างกันและลิงเห็นในความเป็นไปในครั้งตามแถลงการเผยแพร่ภายหลังสิ้นสุดการประชุมสี่มือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด่านชายแดนในพรหลวงนิรันดร์การเจรจาปกติยังปอบป้องถึงการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายโดยใส่กำลังในพื้นที่ชายแดนจึงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันหลายขึ้นอะไรอย่างพอเดือนผ่านมาภายหลังรัฐบาลของพรรครัติญาตนตะในยามพักดันสามุทต่อภาษาเบงกาลีซึ่งถือว่าเป็นผู้หลักลอบเมืองพิษคนมาต่อไปในบังคลาเทศตั้งปีผ่านแต่ก็ดีทั้งสองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์การเสียชีวิตบริเวณชายแดนการหลักลอบขนสินค้าองค์ต่างพื้นฐานและการดำเนินการตามแผนการจัดการตามชายแดนจะเติมสางการลาตะเวนที่ผสมประสานกันเพื่อความระมัดระวังมีการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มการดำเนินการร่วมกันเพื่อต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมตามป่า

0: ข่าวจากนครหลวงวอชิงตันหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงทางด้านความมั่นคงของยุโรปว่าสหรัฐมีแผนการที่จะลดจำนวนเครื่องบินหบและเรือหบที่สนับสนุนในการปฏิบัติการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในยุโรปลงอย่างมีซึ่งถือว่าเป็นการหยิบเองของขบวนการของอเมริกาในการลดระดับความคุ้มครองที่เคยให้แก่นาโตตลอด8ปีแผนการปรับปรุงอากาศยานและเรือหบของสหรัฐตามที่แหล่งข่าวเปิดเผยรวมไปถึงการลดจำนวนเครื่องบินขับไล่ F-16 F-15E จากแต่ก่อนประมาณ110ลำเหลือประมาณ100ลำการลดเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล16ลำให้เหลือเพียง15ลำยกเลิกเครื่องบินดื่มน้ำมันทางอากาศทั้งหมดซึ่งมี8ลำที่เคยสนับสนุนยุโรปก่อนหน้านี้เดียวกันสหรัฐยังมีแผนการโยกย้ายกำลังพลเพื่อดำน้ำติดอีปนาวุธและเพื่อบรรทุกเครื่องบินพร้อมด้วยเพื่อหบอีกหลายลำรวมไปถึงเครื่องบินหบจำนวนหลายที่ห่วมปฏิบัติการในการพิทักษ์รักษาเครื่องบินบรรทุกเครื่องบินการโยกย้ายวงบินกิมระเบิด1ใน2กลุ่มเคยได้มอบหมายให้เบิ่งแย่งการป้องกันประเทศในยุโรปการดำเนินการดังกล่าวของสหรัฐหากเกิดขึ้นแท้จริงแม้จะเป็นการจำกัดขีดความสามารถของนาโตในการโจมตีระยะไกลแต่การปฏิบัติการสอดแนมมีการแจ้งการตัดสินใจดังกล่าวให้ประเทศพันธมิตรหูอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อต้นเดือนมิถุนายนผ่านมาข่าวจากนครหลวงวอชิงตันในมือวันที่12มิถุนายนว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์เคนเนดียืนคำห้องต่อศาลอุทธรณ์นครหลวงวอชิงตันต่อคำสั่งศาลของศาลขั้นต้นที่สั่งให้ถอดสื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกจากศูนย์เคนเนดีและระงับแผนการปิดสถานที่แห่งนี้เป็นเวลา2ปีเพื่อดำเนินการปรับปรุงเพื่อใหม่ศาลขั้นต้นมีคำพิพากษาว่าเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าศูนย์เคนเนดีซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ที่เป็นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแห่งศาสตร์ของสหรัฐสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ทรัมป์เคนเนดีหากมีการออกกฎหมายอ้องหับจากสภาคนขณะเดียวกันคำสั่งของศาลยังสั่งการให้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มือป้ายวัตถุทั้งหมดที่มีสื่อของทรัมป์ออกไปยุดเศร้าการใส่สื่อศูนย์ทรัมป์เคนเนดีจากเอกสารทางราชการทั้งหมดภายในเวลา14มือถึงนอกจากนี้คำของศาลยังระงับแผนการของรัฐบาลทรัมป์ที่จะปิดศูนย์แห่งนี้เป็นเวลา2ปีเพื่อปรับปรุงครั้งใหญ่อาคารเก่าแก่แห่งนี้จำเป็นต้องได้รับการต่อมแปลงก็ตามทรัมป์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์การค้าดำเนินการตามความจำเป็นทั้งหมดรวมกับสภาคองเกรสเพื่ออนุญาตให้มีการโอนย้ายการเบิ่งแย่งศูนย์เคนเนดีอย่างเต็มหุบสมบูรณ์อีกอันหนึ่งศูนย์เคนเนดีซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติยศให้แก่อดีตประธานาธิบดีจอห์นเคนเนดีตั้งอยู่ที่แคมแม่น้ำโพโตแมคในนครหลวงวอชิงตันเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2514จัดการแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านละครเวทีการเต้นรำดนตรีคลาสสิกดนตรีป๊อปเพลงฟ็อกนอกจากในศูนย์เคนเนดียังเป็นที่เอ็ดเวียร์อย่างเป็นทางการของวงดุริยางสากลและคณะศิลปกรแห่งชาติเป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่12มิถุนายนว่าอันลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แถลงถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลปักกิ่งจับกุมอันมินซินซึ่งเป็นสัญชาติสหรัฐอเมริกาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันข้างสมองท ที่มีจุดประสงค์เน้นถึงการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเมียนมาเนื่องจากมีพฤติกรรมอันเป็นที่น่าสงสัยว่าเฮ็ดตัวเป็นสายลับและก็ให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ยั่งยืนว่าการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายของจีนทุกประการและก็มีการแจ้งเรื่องไปยังสถานกงสุลใหญ่สหรัฐณที่เมืองกวางโจวได้เป็นที่ทราบเรียบร้อยแล้วสำหรับประวัติโดยสังเขปของท่านมินซินนั้นเคยเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย888ของเมียนมาเมื่อปีพ.ศ. 2531และสำเร็จการศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์คลีย์ท่านวินซินมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสถาบัน ISP ซึ่งเป็นต้นยุคธมิตรตั้งแต่อยู่ในเมียนมาแต่ย้ายไปตั้งอยู่ในต่างประเทศภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปีพ.ศ. 2560
1: เป็นยังไงเนาะท่านผู้ฟังมีไผได้ไปขอยืนขอเงินอันประตังทะเบียนรถคืนได้ระบอหรือว่าแนวใดอันนี้ก็ยังบ่ได้ยืนเถื่อเนาะยังบ่มีเวลาเถื่อก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1พุ่นเนาะเป็นต้นมาสําหรับผู้ที่ว่ามีรถเป็นส่วนโตสามารถขอเงินประตังที่ว่าเฮาจ่ายค่ะประตังลงทะเบียนรถเนาะป้ายรถเฮาหั่นได้ 20% สําหรับคันนึงกับผู้หนึ่งเพิ่นอนุญาตให้มีสามารถขอได้2คันเนาะอันนี้ก็อันว่าคันว่าผัวมี2คันเมียมี2คันก็สามารถก็คือว่าขอได้เป็น4คันเนาะคันถ้าว่ามีซื้อมีซื้อของเจ้าของเองอันนั้นรถนั้นเนาะไปว่าใส่ได้2คันอันนี้ก็คือสิพอมีเวลาสิได้ขอแล้วเนาะเพราะว่าได้จักเล็กจักน้อยมาเติมกับได้ซอยค่าน้ํามันเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะที่ว่าครับแต่แล้วนี้ทั้งองค์การ Fair Work Commission เนาะที่ว่าองค์การที่ว่าเป็นให้ความยุติธรรมทางด้านการหน้าที่เวียกการงานนี่เพิ่นก็ได้ออกมาแถลงการให้เพิ่มเงินเดือนขั้นต่ําเนาะของประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาหรือว่าของประชาชนชาวออสเตรเลียนี่อันนี้ก็หมายความว่ามีจะมีประมาณประชาชนชาวออสเตรเลียประมาณ3ล้านคนเนาะที่จะได้เงินเดือนขึ้นสิว่ากันถึงเพิ่นจะขึ้นตั้งแต่วันที่1ของเดือนกรกฎาคมหรือว่ากรกฎาคมเนาะที่จะถึงนี้เริ่มขึ้นเนาะแปลว่าเพิ่นสิขึ้นเป็น 4.75% อันนี้ก็ขึ้นประมาณเป็นคือสิแม่นได้ประมาณอาทิตย์1,000กว่าเนาะ 1,400 ดอน90เซนเป็นที่อันนี้มันเงินเดือนขั้นต่ำเนาะหรือว่าต่ออาทิตย์มันว่าคือประมาณกับคือเป็นชั่วโมงนี่ก็แปลว่าต่ำสุดแม่น 26.44% เนาะอันนี้แปลว่าอันนี้เพิ่นก็ขึ้นเนาะเพราะว่าอาจจะเฮ็ดให้คือแบบอันเฮ็ดให้ช่องว่างระหว่างอัตราเงินเปอร์กับอัตราเงินตัวจริงเนาะมันก็จะว่าให้มันแคบขึ้นเหมือนเปล่านะยามก็เริ่มขึ้นกับวงเวลาคือค่าของซีฟนี่ก็ตีบเตือขึ้นตีบบวกขึ้นสูงนี่ก็แน่นอนเนาะก็เพิ่นก็ต้องพิจารณาเบิ่งว่าขึ้นเงินเดือนอันนี้ก็ยินดีนําเนาะสําหรับผู้ที่ว่าได้ขึ้นเงินเดือนเพิ่นว่าอันนายจ้างก็จะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่1ของเดือนกรกฎาคมนี่แหละเนาะแปลว่าหากว่าผู้ใดเฮ็ดเวียกเนาะอันนี้นี่มันบ่แม่นอันเวียกอัดฟูลไทม์หรือว่าเวียกเป็นสําหรับผู้ใหญ่เนาะอันนี้บ่แม่นเด็กฝึกงานหรือว่าแม่นหยังที่อาจจะต่างกันไปแต่ว่าอันนี้มันเฮ็ดเวียกตัวจริงเลยก็แม่นอัตราขั้นต่ําสุดแม่นชั่วโมง 26.44 เซนเนาะ 26 ดอน 44 เซนอันนี้ก็ยินดีนําเนาะผู้ที่ว่าได้เงินเดือนขึ้นเนาะก็ถ้าเบิ่งอยู่ว่าวันที่1ของเดือน7นี่แล้วกันเป็นปีการเงินปีการเงินใหม่เนาะอันนี้ก็มันก็เริ่มขึ้นในปีการเงินนี่ก็จ้อนเข้ามาแล้วมื้อนี้วันที่13เนาะก็ยังอีกประมาณ2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์ ไปน้อยนึงเนาะจะหมดปีการเงินนี่แล้วดังนั้นก็อย่าลืมเนาะเตรียมกันได้เป็นยังไงเนาะสำหรับท่านผู้ฟังที่มักกีฬาเตะบาสนี่ก็สิได้อดหลับอดนอนอีกแล้วบ่นี่นะครับเพราะว่าเริ่มแล้วเนาะสำหรับเวิลด์คัพเนาะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026หรือว่าเตะบาสโลกเนาะปี2026นี่ก็มีการเอิดแล้วเนาะว่าอยู่ที่กลุ่ม A กับอันกลุ่มมีอะไรหลายกลุ่มเนาะเพิ่นก็เริ่มอันแข่งกันมาแล้วเนาะมื้อนี้นี่ก็จะมีอยู่5:00 นี่ก็แคนาดากับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานี่แล้วก็1:00กับอเมริกากับปารากวัยเนาะแล้วกลุ่ม B กลุ่ม A นี่เพิ่นก็ตั้งแต่เมื่อวานนี่เตะกันมาเนาะนักวางทีมเกาหลีใต้กับเชียนี่ก็ถือว่าเกาหลีนี่เสียไปก่อนลูกหนึ่งแต่ว่านำขึ้นมาเนาะก็เลยกินไป2-0เนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมซาดออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะว่าที่จะแข่งขันกันในมืออื่นนี่เนาะเวลาใส่ยินดีว่า2:00เนาะก็อิเตะกับทีมตุรกีเนาะตุรกีอย่าลืมกันนะคะมักประเทศใดทีมใดกันนั่นการนี้กับเพิ่นคิดว่าย้อนต้อง SBS เนาะจะมีการถ่ายทอดให้เบิ่งกันอยู่เนาะกับติดตามกันได้สำหรับผู้ที่ว่ามักกีฬาเตะบาสเนาะอันนี้ก็อยู่ทั้งเม็กซิโกบอสสหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นเป็นจะภาพห่วมกันแข่งขันกันในครั้งนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะทางวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นจะได้จัดกองอัฐสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่21ของเดือน6เนาะเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนตุลที่จะถึงนี้ก็คือบ่ดลในอาทิตย์หน้านี่แหละเนาะอันวันที่21เนาะที่21ก็อย่าลืมเนาะก็สำหรับท่านที่อยากตั้งกองอัฐะบ่มีหยังสิก็ติดต่อกับคณะกรรมการได้หรือว่าอาจจะอยากโมทนาบุญแนวใดก็ติดต่อกับทางวัดลาวเพิ่นได้แล้วก็มาทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวกันก็ฝากข่าวให้ได้รับทราบกันเนาะ

3โรคไข้หวัดในฤดูหนาวที่บรรดาชาวออสเตรเลียจะต้องเผชิญและที่สังเกตว่าท่านป่วยเป็นโรคใดกันแท้มันมีอาการเจ็บคอมีจมูกไหลปวดเมื่อยตามทนตัวถึงแม้ว่าจะปึงกลับไปถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตามหลายคนอาจลิงเห็นว่าอาการเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในระยะฤดูหนาวแต่แท้จริงแล้วอาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของโรคที่หายแห้งที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC ติดตามปึงข้อมูลเกี่ยวแก่กับโรคที่ติดต่อหลายแนวที่มีการระบาดเผยแพร่ขอโทษมีการเผยแพร่รายงานทุกๆ2อาทิตย์เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจในระนุในระยะฤดูหนาวมาฮอดขณะนี้มีรายงานผู้ที่ว่าเจ็บเป็นไข้หวัดใหญ่ในออสเตรเลียมีเกือบ 35,000 คนผู้ป่วยโควิด19 41,000 คนและผู้ป่วย RSV หลายกว่า 52,000 คนในกลุ่มบรรดาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสทางการทางเดินหายใจทั้ง3ชนิดกลุ่มที่มีจำนวนหลายที่สุดก็คือเด็กหน่อยอายุเกิดใหม่ RCP เมื่อปีที่ผ่านมาเสื้อไวรัสสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอย่างว่องไวซึ่งถือขนานนามว่าซุปเปอร์เคหรือสายพันธุ์ย่อยเคของ H3N2 ได้ปรากฏขึ้นแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนไปถึงช่วงระยะซัมเมอร์ไทม์ติดเสื้อในบรรดาประชาชนเป็นเวลาต้นนานจากฤดูไข้หวัดใหญ่ปกติสิ้นสุดลงแม่นเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันรวมนั้นลดลงและนำไปสู่จำนวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นประวัติการณ์ในปีค.ศ. 2025มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสนี้แล้วจำนวน 1,700 คนซึ่งเป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่หลายที่สุดในหอบศตวรรษของออสเตรเลียอาสาสมัครจากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway กลุ่มแกรนเบิร์นสร้างวัดลาวธรรมนิเวศได้แจ้งให้มีคุณผาปาสามัคคีเกิดขึ้นในมือวันอาทิตย์วันที่5เดือนกรกฎาคม2026เริ่มแต่ก็มงคลตอนเช้าเป็นต้นไป